0: สวัสดีครับ
1: แม็กซ์ก็ลงเรือ
0: แค่ไปเจอปวดที่จะติด
2: W131
3: to 18.
2: 19 W131.
3: W131 to red clear.